0: มูเน่ว่าหอมยิ้มหอมนุ่มอันนี้ยิ้มหอม
1: หอยผ้ายังไม่ได้ซักเลยไม่เหม็นอับเหรอลูก
0: ไม่อ่ะพยินหอม

็ไปลงนะโมพุทธายะคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า5พระองค์นะนะโมพุทธายะลงไปลงมาก็คงจะไปลองของเข้าของก็เลยโดนทั้งมีดและขวานสุดแท้แต่อาจารย์นั้นนี่เนี่ยครับเพลงครูไวยพจน์เพชรสุพรรณเป็นเพลงที่2ที่เข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับก็ต้องเพิ่มกรุงไทยวาไรตี้เข้าไปด้วยเพราะว่าวันเสาร์เรามีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงไทยสากลนะเพลงอเนกอนันต์ที่เป็นความชอบของคุณส่งเข้ามานี่จากการเกาะยอนะฮะ2เพลงแรกก็เป็นลูกทุ่ง2เพลงหลังก็เป็นเพลงลูกกรุงนะครับของธานินทร์อินทรเทพกับทางด้านของเป็นสีพุ่มจูศิลปินแห่งชาตินะครับความรักเจ้าขากับข่าวหัวใจนั่นแล้วก็ให้ฟังเพลงของนักร้องรุ่นเก่าลูกทุ่งนะประกายเพชรสระหงนะเจ้าราชาเพลงโอเนี่ยเป็นเพลงแรกนะครับประกายเพชรสระหงนี่ใครก็รู้จักกันดีเพราะลูกคอนี่โหแบบลุ่งแจ้งแสงทองนะเรียกว่าเป็นเพลงที่โหแบบนักเพลงขาดรักนะมันเป็นลูกทุ่งแท้ๆแต่โหนี้มันส่วนใหญ่ก็มาจากเพลงคาวบอยตะวันตกในหนังฝรั่งสมัยก่อนนะครับโดยเฉพาะราชาเพลงโหก็คงจะต้องให้เพชรพนมรุ้งเขาละเพลงที่2ก็สักครู่นี้นะครับนะโมพุทธายะจากครูไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณได้กล่าวขานถึงคาถา5พระพุทธเจ้า5พระองค์เมตตามานิยมโชคลาภแกล้วคลาดนี่เป็นความเชื่อในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังก็ว่ากันไปดีไม่ดีได้ไม่ดีเพราะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความประพฤติกันนะฮะคนสมัยก่อนนี่เขาสักที่ต้นแขนขวาแขนซ้ายแขนขวาก็พ่อแขนขวาแขนซ้ายก็แม่เอาแค่นั้นนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็เอาตัวรอดแล้วนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้คุณขอเพลงเข้ามาก็08430025560943563991นะครับได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio และสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาพร้อมรุ่งเรืองอลัยยนต์บางด่านสงขลาและก็โรงไม้พนาพันหน้าค่ายรามคำแหงสงขลานะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันก็เรียกว่าฟังเพลงย้อนยุคกันไปเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้มนุกนกกันนิคุณนะ9พฤษภาคม2569เหมือนกับที่หมู่3สะทิ้งหม้อขอเพลงของครูสุรพลมานี่สนุกเกอร์พาไฟแดงแก้วลืมดงนะก็ขอขอบคุณนะครับติดตามรับฟังกันเอาละครับเดินทางกันด้วยเสียงเพลงในลูกทุ่งเก่าเราชอบกันต่อไปลูกกรุงก็มีครับมาฟังลูกกรุงกันบ้างสำหรับทางด้านข่าวหัวใจของนักร้องรุ่นใหญ่อย่างธานินทร์อินทรเทพหลายท่านในคงจะเชียร์ให้ธานินทร์อินทรเทพได้รับการปูมบำเหน็จเป็นศิลปินแห่งชาติที่เพราะท่านก็มีอายุในการร้องเพลงนี้ก็ยาวนานและก็มีคุณงามความดีในด้านของอยู่บนเวทีเพลงลูกกรุงนะครับแล้วก็ต้องเชียร์กันไว้ในเพลงที่เขาขอเข้ามาข้าวหัวใจก็เป็นเพลงที่ครูประดิษฐ์อุตมังประพันธ์กันไว้นะครับปี2507นะก็ธานินทร์ก็โด่งดังกันตั้งแต่เพลงที่ครูเพลงเป็นผู้เขียนให้นะครูพยงมุกดานะครับเป็นผู้เขียนให้ธานินทร์อินทรเทพขับร้องกันมานานแล้วล่ะสำหรับลูกศิษย์รุ่นแรกนะครับได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำกันด้วยนะครับเพลงนกขมิ้นนะเพลงของครู
พยงมุกดาแล้วก็ยังมียุคนั้นก็ยังมีเพลงหลายเพลงทีเดียวนะครับที่ธานินทร์เอเทมได้มีชื่อเสียงกันไว้ก็มาฟังเพลงตามคำขอของการกอยอครับประดิษฐ์อุตตมบังเป็นผู้ประพันธ์ข่าวหัวใจ

0: เปิดสายมาเกิดคุณแทงฟาวอ่ะคุณจะไปเอากายยังไง
1: พี่ใบนี่เพราะว่าผมฟาวพี่ใบก็ดูมาเกิดดิมาเกิดเขาบอกฟาวเปล่าม
0: าเกิดฟาวไหม
2: ไม่ผมฟาวเลยครับผมฟาวก็ได้สองแต้มอีเลยได้ผมใส่แล้วแต่สองกาเนี่ย
0: ใส่สองกาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
1: มาเกิดก็ลบไปเขาจัดการเนี่ย
2: ขอโทษขอโทษ
1: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ใบใช้สายตาดีหน่อยนะ
0: แต่น้องยายนะคุณอย่าพูดนะ
2: เงินเดือนก็เมื่อกี้จ้ะกลับไปบ้านทำให้ได้

0: ไปแล้วเนาะหมดเงินแล้วอยู่ทำไมกัน
1: ไปทำไมไปทำไมก็ได้ดีก้า
2: เอ้ยไปดีเด้อจะได้เนอะวันหลังมาใหม่ด้วยล่ะ
3: ก็เป็นเพลงที่ฟังกันเพลินๆนะครับของครูสุรพลสมบัติเจริญท่านก็มีฮานาดิเลกก่อนจะขึ้นร้องหรือว่าว่างๆนี่ก็มาแทงสนุกกันเป็นปกติพักผ่อนสมองและก็ยังมีเสียงสนุกเกอร์กระทบกันบนโต๊ะสักการะนะฮะปอกปักปอกปักพร้อมทั้งอธิบายถึงเกมต่างๆนี่มันสำเร็จรูปแล้วก็เข้าใจกันคนเริ่มเป็นต้องเข้าใจเลยทีเดียวนะครับนะฮะค่อยๆแทงไม่ต้องออกแรงกระตุกเดี๋ยวมันเกิดสนุกต้องยืนหน้างอนะยุคนั้นฝรั่งเวียดนามสงครามเวียดนามกำลังคุกรุ่นกันอยู่นะครับเซมโนฮาร์โมนีโกโฮมยังมีลุงทองใบลุงเรืองนะครับที่มีเสียงพูดขึ้นมานะสุรพลเอ๊ะพี่ใบนี้เอาว่ายังไงผมฟาวฟาวพี่ใบก็ไปดูสิมาร์เกอร์ฟาวหรือเปล่าห้วยบ่ฟาวเด้อครับบ่ฟาวครับนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องจริงมาอีกนิยายนะครับบนโต๊ะสนุกนี่ก็เรียกว่ายังมีการใส่สองกาใส่ก็ไปได้ยังไงผมมีกาทำไมมาร์เกอร์ไม่ลบออกมีเสียงทองใบรุ่งเรืองก็สอดแทรกเข้ามานี่นะครับเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งทีเดียวนะฮะเช้ายันค่ำหน้าก็ดำขาก็เมื่อยเดี๋ยวเมียก็มายืนอยู่หน้าโต๊ะแล้วก็ฟาดด้วยไม้คิวนั่นแหละเหงื่อก็ออกจนหน้าเข็มอย่างนี้นะครับก็เรียกว่ามันเพลินจนสนุกเกอร์ขึ้นสมองสำหรับเพลงสบายๆในเพลงที่สองที่คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่หมู่3สติงหม้อนะครับหลวงพรานก็ฟังเพลงของครูสุรพลสุภเจริญนะครับในวันอาทิตย์วันเสาร์ครับขออภัยนะฮะ3เพลงรวดนะเราฟังทั้งใน2ผลงานเพลงแล้วมีผ่าไฟแดงและก็สนุกเกอร์พร้อมทั้งมีอีก1เพลงนะฮะ1เพลงเดี๋ยวจะจัดกันให้ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับหมู่3สติงหม้อขอเข้ามาจัดกันไปนะผ่าไฟแดงเนาะใช่ผ่าไฟแดงเป็นเพลงที่3ซึ่งก็เป็นเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญประพันธ์แต่งขึ้นเรียกว่าก็มีเบื้องหลังความสนุกสนานเช่นเดียวกันนะครับให้ทั้งรสชาติและก็ให้ทั้งกฎจราจรกฎของความปลอดภัยนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาที่สนับสนุนรายการนี้นะครับการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดหรือว่าจะเป็นงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้ครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ที่สมัยคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลา0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องเซกรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์0813574245ครับก็ฟังเพลงกันต่อครับติดค้างอ่านเพลงของหลวงปลอมฟังอยู่ที่หมู่3สิงห์หม้อผ่าไฟแดงของครูสุรพลและก็ต่อด้วยเพลงเพื่อชีวิตของอาจารย์หมูพงเทพกระโดนชำนาญคนโคราชบ้านเองโคราชาและก็อีกเพลงหนึ่งตำรวจนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในรายการเล่าขานตำนานตุ่ม

กัวราชาหรือว่าโคราชนั่นก็เป็นสถานที่เกิดของหน้าหมูพงเทพประดนชมานนะครับเขาอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่บ้านศรีสารละเลืองตำบลบ้านใหม่ได้รับสมญานามกวีศรีชาวไร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตและก็เพลงท้องถิ่นอย่างโคราชาเพลงที่ดังมากๆก็คือเพลงตังเกน้ำตาหอยทากก่อนหน้าหลายปีแล้วนะครับป่วยด้วยโรคอะไรเขาเรียกว่าหรือจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่านี่นะครับเพราะว่าใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับเคยเข้าป่าไปแล้วแต่ก็กลับมาพร้อมกับคารวานนะก็เรียกว่าเป็นตำนานของเพลงเพื่อชีวิตกวีศิลปินเพลงนะครับกวีศรีชาวไร่นี่นายพีอัศดีพลจันทร์เป็นผู้ตั้งให้นักคิดนักเขียนนะครับสำหรับ เรื่องราวของเพลงดังในอดีตโดยเฉพาะตังเกดังมากในยุคนั้นนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวมาฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ซอย14นะอยากฟังเพลงนุ่มๆเพลงที่ฟังได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงไทยสากลของทูลทองใจนะครับมาแล้วจากเพลงรักของทูลทองใจในรายการเล่าขานตำนานเพลงที่เรียกว่าเป็นวันจัดสรรให้กับมิตรรักนักฟังเพลงกันหลายรสชาติเหมือนอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับมีทั้งรสเผ็ดร้อนรสพอดีนะฮะเปรี้ยวหวานก็มีก็เรียกว่าหลายรสชาติกันละสำหรับลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับมีเพลงรักของทูลทองใจลูกทุ่งธรรมดาก็มีเรือนหอสีฟ้าโปรดเธอดวงใจอ่านหัวใจและครู่นะครับตรงนี้ขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมหมายคาสุวิทย์ลุ่งเรืองอลายนและโรงไม้พระนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับก็คงจะได้สัก2เพลงละมั้งตามคำขอของคุณผู้ฟังโปรดเถิดดวงใจและก็เรือนหอสีฟ้านะส่วนอ่านหัวใจก็คงจะช่วงที่2รอกันอยู่นะครับเดี๋ยวเคารพธงชาติกันก่อนตรงนี้ขอบคุณไปยังซอย14ราชอุปถัมภ์หนึ่งบ่อยางสงขลาบทเพลงดังในอดีตของครูเบนจามินตุ้มทองโชคชนะนะครับโปรดเถิดดวงใจนี้มาเพลงแรกนะในฝันปรารถนาเพลงที่สองที่สามนี่2499อ่านหัวใจเป็นบทประพันธ์ของร้อยแก้วอาจารย์ร้อยแก้วรักไทยเรือนหอสีฟ้าของวิเชียรคำเจริญหรือครูลบบุรีรัตน์เขียนให้ทูลทองใจในขณะที่อยู่วงศรีจุฬารัตน์นะครับฟังเพลงเพราะๆตามคำขอของคุณผู้ฟังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

และเป็นบทเพลงของศิลปินแห่งชาตินะครับก็คือทางด้านของทางรุ่งฤดีแป้งผ่องใสในเพลงชื่อรำคาญรำคาญนี่ก็เป็นเพลงจังหวะจังหวะนิดหน่อยๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับผสมประสานคล้าวๆกันไปนี่คุณสนควรดินก็ขอเพลงลูกทุ่งรุ่นแรกๆของอาจารย์หลวงพ่อพรพิรมบุญสมอยุธยาซึ่งก็เป็นเพลงที่โด่งดังประมาณ2,500นะครับนะก็เรียกว่าเป็นเพลงตำนานแท้ๆกันเลยทีเดียวนะครับบัวตูมบ่มบานเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับพรพิรมบุญสมอยุธยาในยุคนั้นถ้าเพลงนี้ไม่ดังก็ไปเล่นลิเกอย่างเก่ามีวงจุฬารัตน์นะครับในยุคนั้นก็เรียกว่าประสบความสำเร็จกันเรื่อยสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะคุณสนควรดินก็รอฟังกันอยู่ไม่เป็นการเสียเวลาก็ฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเพลงบัวตูมบัวบานมีกันหลายบัวนะครับเพราะว่ายุคนั้นขึ้นชื่อว่าเพลงที่เกี่ยวกับบัวนั้นมีมากมายศิลปินหลายเพลงนะครับส่วนบัวตูมบัวบานนี่ก็มาแรงยุค2,500ถ้าเพลงนี้ไม่ดังก็ไปเล่นลิ้นหอมหวนแล้วแต่ก็โด่งดังกันมากนะครับมาฟังกันดีกว่าจากคุณสนคนดินครับจังหวัดพัทลุงฟังหลวงพ่อพรพิรมบุญโสภญานะครับในยุคที่อยู่วงดนตรีจุฬารัตน์เป็นเพลงที่ตัดสินว่าจะอยู่ในวงการหรือไม่ก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จ

ก็เป็นบทเพลงของดอกฟ้าเพชรภูพานบอกว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญข้าวของชาวอีสานนะครับก็ฟังกันแบบที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆกันก็ได้นะครับพิธีเรียกขวัญข้าวหรือบุญคูณลานของชาวอีสานเป็นประเพณีสำคัญหลังฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือน3เพื่อบูชาพระแม่โพศพขวัญข้าวที่นำขึ้นยุ้งฉางผลผลิตได้ดีตลอดปีฝนดีต่อมานะครับเป็นพิธีการที่ทำบูชาคุณพระแม่โพศพบายสีสู่ขวัญ นะครับก็ตามกันไปสำหรับ เรื่องราวของเพลงลูกทุ่งคุณขอมานะครับขอสายันสัญญากับยอดรักสลักใจให้ฟังยอดรักกันก่อนนะครับชื่อเพลงว่าทหารสั่ง

ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับลูกศิษย์ของครูเพลงที่โด่งดังจากกันไปทั้งครูทั้งลูกศิษย์นะครับอาจารย์จุลตีทานทองและยอดรักสลักใจพร้อมสายยันสัญญาก็มาฟังเพลงรักเก้อมาสักครู่นี้ก่อนนั้นยอดรักสลักใจก็ร้องผ่านกันไปในช่วง30นาทีเดินทางเข้ามาถึงชั่วโมงที่2นะครับเราขานตำนานเพลงทุกมีกัน2ชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะวันนี้วันเสาร์นะครับก็อยู่ในช่วงของลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ส่งเพลงดีๆเข้ามาร่วมกันอนุรักษ์เพลงที่คุณชื่นชอบเดี๋ยวจะมาฟังก้องไพรลูกเพชรในคณะศิษย์สุรพลนะครับแล้วก็เรียมดาราน้อยจะเป็นเพลงอะไรสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในครึ่งชั่วโมงที่2ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมัยกาสวิทบางด่านสงขลานะครับสำหรับการบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดช่วงล่างไว้วางใจอู่สมัยกาสวิทซ่อมได้สบายมากสำหรับเรื่องราวของอ่านซ่อมบำรุงที่สมัยคาสวิทบางด่านสงขลาปนาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกับเบอร์โทรได้นะครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านสมัยคาสวิทร่วมกับพัฒมิตรคือรุ่งเรืองอลัยยนต์ไม่ไกลไม่ไกลกันนะครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพรถยนต์ก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่ที่ปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลาถนนกาญจนวนิชนั่นคือรุ่งเรืองอะไรยนต์081-357-4245ก้องไพรลูกเพชรนะครับคณะศิษย์สุรพลไม่สำคัญหรอกพี่ฟังเพลงแรกกันก่อนครับชักหน้าไม่ถึงหลัง

อีกหนึ่งตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเธอก็คือน้ำอ้อยพรวิเชียรนักร้องจากอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มากันในวงดนตรีของพรอะไรยุคแรกๆนี้ร้องคู่กับสัญญาพรอะไรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงดังของน้ำอ้อยลารักจากส่วนแต่งซึ่งก็ร้องแก้เสียงครวญจากส่วนแต่งนะครับก็เป็นนักร้องที่ยังออกสื่ออยู่บ้างเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีวงดนตรีเขาเรียกว่าอะไรรับฝึกเพลงนะสอนร้องเพลงทำขวัญนาคด้วยนะครับสำหรับตำนานจากเมืองเพชรบูรณ์ก็ฟังกันไปคุยกันไปนะครับในวันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ได้รับการสำเนียงอย่างดีจากสมัยกาสวิตบางนานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนบางนานสงขลาและก็มาที่ร้านโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีมากมายนะครับพร้อมทั้งพวกไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์ท่านจะไปหาอินทรายก่อสร้างบ้านประตูวงกบหน้าต่างรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143577ก็มาฟังเพลงกันต่อกับตำนานอย่างขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับไม่มีใครลืมขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดในส่วนของเพลงที่ครูก้องกาดกำแหงเป็นผู้เขียนให้นะครับนั่นก็คือจดหมายเป็นมันเดิมนี้มาฟังเช้าลืมเย็น

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357